0: ทีติโยยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีทีคายุโภภวะ
1: อภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโน
0: จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโน
1: สุขังพระลังขอเชิญวางภูมิลายได้แล้วครับ